0: ก็เคยมันเหี้ยฉันได้หุ่นแต่พยายามไปเขียก็ชอบหักตัวได้ฉันมีในเขียหักก็เคยมันคุ้ยได้แค่ชื่อก็คุ้ยวิชาก็ใช่ก็เลยวิชาที่ตื่นเอาเข่งตัวยาชื่อเขาหักก็ตัวได้อะไรอย่างนั้นก็คุ้ยวิชาก
1: ็เอ็นต์มาสินะโจเซ่คนเดียวโจเซฟมาสิDa ducho, ducho, se e alfer tanaton ducho hijiga ila iayune tani ikin lasi po tenko te toho ilaga.
2: Te ke in lasi ke tigulu eye titri e si lasi la ya ni e sege.이세계가니세계내군세쿠글라에이글라디니주니웬데이키일라에이것은디니주글라디니주글라세쿠기케니웬데에세쏘키일라에이야니곰테네케에카니라에세고나케토다에세쏘키일라이따예가리슈티키일리이따드린내내게에카니아어따게야니화거든에카니아에케일라다스레코네존예타세보나케톤예타야시케이톤고케자에카니에가라케이따이따이이신신스레다신이베토라아온데이따베스웨쿠엔데우티베타修地经历那一代，别到还是我那再痛，鬼老的大。现在世界是你一拉，一拉过来说鬼世界，鬼拉到那结果啥个？现在世界的那家鬼来送你过来，鬼拉到是你拉那的，有天。今天老开地国开山，跟我那地在回个，在车，归拉到那开过一次个，现在就一次在趟，在趟起来还是地，也被拉到那开过一次个。